โดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400หลายการความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังหวนหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 1,403 ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาใหม่เช่นการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักเลิกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายห้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่า
มาฟังข่าวเกี่ยวกับไขกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแม่นกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัจฉริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัจฉริยะสุขภาพดิจิตอลอัจฉริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัจฉริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัจฉริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับบ่ฮอดท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้ออีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรปักษ์กันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกัปตันและเรือบินผ่านซองแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในโครงเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตาข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในย่านลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าชื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้อ่ะมาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่ๆเคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทำอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี
1: ่เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าเสาะหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียวกัน
1: สาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่แล้วบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอ่ะฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเลยเน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาหั่นเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: จ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนผลน้ําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนผลน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนผลกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลยโอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียดใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ค้นหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โด ยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้การค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆนั่นแหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการจังซี่เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมน้ําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อ
0: เจ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทั้งหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาแหละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆอ่ะแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึงด้วย
0: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซานาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วลงกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังบางทีนี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตก

0: ต่างกันหลาย
1: จ้า
0: แล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายโดย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
0: ่สําหรับน้องที่ว่าเบื้องจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
0: หรือว่าเขาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเฮียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นได้ขอเชิญเน
0: า
1: ะ
0: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
0: ฝากไว้ซํานี
1: ้เจ้า
0: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสสวนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
0: ขอบใจ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: รื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: ไลหยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
2: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายสุดอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแมนจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้

ถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบย่างหลงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของสาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งอาซังเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อาซังลาไปก่อนสบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 นหา 8:50 นออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 นหา 6:50 นที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังหลังจากความพยายามผ่านพาความทุกข์ยากเป็นเวลา8ปีจีนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอย่างสิ้นเชิงครั้งประวัติศาสตร์ในระยะคามผ่านเป็นเวลา5ปีจีนได้สำเร็จเป้าหมายและเสริมขยายมรรคผลแห่งการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเสื่อมยงเข้ากับการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอยู่โซนบทอย่างบังเกิดผลซึ่งได้หักษาเส้นเพดานดำสุดเพื่อป้องกันบ่ให้กับขึ้นสู่สภาพความทุกข์ยากอีกหรือตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากยังเป็นบริเวณกว้างท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงความหมายสำคัญระดับโลกเกี่ยวกับศาสนาในบรรลุร่างความทุกข์ยากของจีนว่าขบวนการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของจีนแสดงให้เห็นว่าโดยผ่านจากจิตใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่ยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครบถ้วนจนถึงที่สุดปัญหาความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถได้รับการแก้ไขนกที่อ่อนแอสามารถบินได้ก่อนและบินสูงได้ปีนี้แมนปีทำอิฐที่จีนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างเป็นปกติทั่วโลกได้เล็งสายตาที่จีนจีนได้ประกอบส่วนแผนการใหม่เข้าในปัญหาลดพ้นความทุกข์ยากทั่วโลกและได้พยายามอย่างบ่ลดละเพื่อสร้างประสาคมความสัตย์กรรมของมนุษย์ที่ปราศจากความทุกข์ยากและมีการพัฒนาความ

ที่ท่านกำลังติดตามหับฟังอยู่นี่แม้นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังบ้านลั่วถั่ววานเมืองฝูผิงแขวงเหอไบจีนเคยถึกกล่าวขานว่ามีเนื้อที่ผู90ส่วนห้อยน้ำ5ส่วนห้อยและน้ำ5ส่วนห้อยจะหาเงินได้ยากจากวางงอนหินแต่ปัจจุบันบ้านนี้ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยอิงใส่3อุตสาหกรรมเสาค้ำคือการท่องเที่ยวเฮ็ดและหมักไม้ผู้สูงปีกายนี้สาวบ้านลั่วถั่ววานสามารถสร้างรายหับเพิ่มขึ้น 7,000 หยวนต่อครอบครัวเท่าปลายหลงสาวบ้านบ้านลั่วถั่ววานได้ขายเครื่องปลาของดงไปทั่วประเทศด้วยการไลฟ์สดเรากล่าวว่ารายหับของสาวบ้านนับเมื่อเพิ่มขึ้นและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็นับเมื่อนับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนตาแสงเสี่ยต่างเมืองโชวหนิงนครหนิงเต๋อแขวงฟูเจียนจีนถึกพัฒนาว่าเป็นปานแลนด์ลอดอยู่บนสูงเพียงฟ้าต้องใช้เวลา9ปีเพื่อย่างข้ามผู้ดอยจิ๋วลิงแต่ปัจจุบันเส้นทางไปหา10บ้านของตาแสงเสี่ยต่างได้ปูเปดงหมดแล้วนอกนี้บรรดาชาวบ้านยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมรีสอร์ทครับนักเรียนนักศึกษามาค้นคว้าและเรียนรู้อยู่โซนบทอื่นๆปีกานี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 620,000 เทือคนเท่าไฉ่จงยี่สาวบ้านปานผีเคิงซานตาแสงเสี่ยต่างอุทานขึ้นว่าบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเฮือนเก่าแก่ยังสามารถสร้างรายรับให้แก่ข้าพเจ้าได้การได้หับผลสำเร็จในบ้านเหลือบล่างความทุกข์ยากเหตุไฮจีนได้สำเร็จเป้าหมายลดพรความทุกข์ยากในวาระการพัฒนาแบบเนื้อยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติก่อนเวลากำหนด10ปีในระยะจัดดังปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14 832เมืองในทั่วประเทศจีนที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากล้วนแต่ได้บำรุงสร้างอุตสาหกรรมหลักแรงที่มีท่าแห่งพ้นเด่นและความสามารถนำพาเข้มแข็ง253ยางมูลค่าการผลิตมีหลายกว่า 1,700 ตื้อหยวนอัตราการเติบโตของรายรับที่สามารถใช้จ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนของชาวโซนบทของเมืองที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวโซนบทในทั่วประเทศเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเหตุให้พื้นฐานสำหรับการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากณเมื่อนำมันแกนและมีประสิทธิผลแบบยืนยงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนได้นำเอาความคิดไมเอียมมาให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากด้านการพัฒนาของมวลมนุษย์ในซุ้มปิโมโมมานี่เพิ่มลดพ้นออกจากความทุกข์ยากขจรคำเว้าเกี่ยวกับการเลือบร่างความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นผิงและเพิ่มอื่นๆถึกแปลเป็นลายภาษาต่างประเทศภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งเปรียบเทียบบ่ได้ได้กลายเป็นเส้นทางลดพรความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนและโจตัวขึ้นเป็นทฤษฎีด้านกับความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนการเอาชนะบั้นเหลือบล่างความทุกข์ยากแบบบ่มีไผถูกปัดเถิมไว้อยู่ทั้งหลังและบั้นป้องกันผลงานเพื่อบ่ให้กลับคืนสู่ความทุกข์ยากหรือตกทุกข์ได้ยากยังเป็นบริเวณกว้างได้ประกอบส่วนแผนการของจีนและสติปัญญาของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของลูกโดยอิงไซนิคมอุตสาหกรรมเอมบาเลจีนอูกันดาห้องปฏิบัติงานหลู่ปานที่นครเอมบาเลหงเฮียนวิสาชีพอุตสาหกรรมเทียนซินและหงเฮียนวิสาชีพแอลกอนร่วมกันสร้างขึ้นได้พบผมนักวิชาการหลายกว่า 1,200 เทือคนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมนับแต่ปี2020เป็นต้นมายุคแขวงกำปงสนังของกัมพูชาส่วนปลูกผักในโฮมอัศริยะซึ่งเป็นโครงการความมือเทคโนโลยีกสิกรรมทันสมัยกัมพูชาที่เขตกวางซีจีนส่วนเหลือได้ช่วยสาวส่วนในท้องถิ่นบรรลุการปลูกผักตามหลักวิทยาศาสตร์และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเทียงโครงการความมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตามๆกันบทเรียนในการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนกำลังเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลวงหลายจีนได้ทับมั่งสถานการณ์ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยพฤติกรรมตัวจริง
แนวความคิดสำคัญต่างๆเซนนกที่อ่อนแอต้องสิงบินขึ้นก่อนมูและยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้เป็นต้นได้สร้างความคิดใหม่ในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของลูกท่านางอีลินาโปโกวาอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเห็นว่าถ้าจีนสามารถเฮ็ดได้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็สามารถเฮ็ดได้เช่นกันนี่แม้ปั้นเหลือบลางความทุกข์ยากของจีนที่สร้างความคิดใหม่ให้แก่ทั่วโลกท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเทื่อละก้าวอย่างนักแน่นมันคงแต่พัฒนาแต่ละขั้นตอนพฤติกรรมแห่งการลดพรความทุกข์ยากของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าปนจิตใจที่ได้เดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่หยอดน้ำก็สามารถเจาะเห็นให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครอบถ้วนจนถึงที่สุดบ่เพียงแต่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากได้เท่านั้นยังสามารถสกัดกั้นบ่ให้เกิดความทุกข์ยากและกลับเคลื่อนไปทุกข์ยากอีกครั้ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้เว้าถึงจีนได้ประกอบส่วนแผนการของตนเข้าในภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของลูกท่านผู้ฟังในบรรดาแนวความคิดและพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนการเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายได้กลายเป็นบทเรียนแห่งผลสำเร็จที่ได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายแม้นซองทั้งเพียงหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ระบุไว้ในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆสามารถถอดถอนบทเรียนแห่งผลสำเร็จของจีนได้จีนได้เริ่มปฏิบัติแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายอยู่เขตผู้ดอยอู่หลิงชันอยู่บ้าน18ธรรมเมืองฮวาหวานแขวงคูหนานเพงเสาดอยสองเพงได้ส่องแสงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือของสนบทซึ่งเนื้อเพงมีอยู่ว่าแต่ก่อนบ้านเขตผู้ดอยมีแต่มันดั่งมันฝรั่งและสาลีถ้าอยากกินข้าวเจ้าต้องเจ็บป่วยหรือเกิดลูกปัจจุบันบ้านสาวเผามงมีเงินมีคำมีผู้เขี่ยวน้ำใสและทรัพยากรต่างๆมีน้ำประปาไฟฟ้าและมีเส้นทางไปมาสะดวกดีทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเท่าชื่อคังได้กลับจากตัวเมืองมาสั่งภารกิจหรือดำเนินกิจการอยู่บ้านเราได้ไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์หรือแนะนำเครื่องปลาของดงในบ้านให้บรรดาสาวเน็ตได้รับรู้จากการทดลองไลฟ์สดถึงการสร้างห้องสตูดิโอธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เท่าชื่อคังได้ขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษในบ้านผ่านซองทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้กำไรหนักมือหนักพำขึ้นเราได้ช่วยสาวบ้านขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมทั้งหมดหลายกว่า6ล้านหยวนเรากล่าวว่าการไลฟ์สดได้ดึงดูดบรรดาสาวเน็ตนับมือหนับพำขึ้นขณะที่สาวนุ่มภายในบ้านได้เข้าความทีมงานของเขานับมือหนับหลายขึ้นบ้าน18ธรรมได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสนบทอุตสาหกรรมปนน้ำธรรมดาและอุตสาหกรรมเครื่องทักเซลเผามงโดยอิงใส่เงื่อนไขของบ้านเหตุให้บ้าน18ธรรมถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติประกวดเป็นหนึ่งในบ้านท่องเที่ยวโซนบทที่ดีเลิศของลูกในปี2024จากนั้นมาบ้าน18ธรรมได้สร้างส่วนแลกเปลี่ยนการเลือกร่างความทุกข์ยากสากลพร้อมทั้งได้ความการวางแผนพัฒนากับบ้านอ้อมข้างและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆไปพร้อมกันหลายหับเสลียต่อหัวขนต่อปีของสาวบ้าน18ธรรมได้พัฒน์ขึ้นจาก 1,668 หยวนในปี2013เป็น 3,755 หยวนในปี2025บ้าน18ธรรมได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิสังไม้ด้านทฤษฎีการเลือกร่างความถูกยากยังถูกต้องตามเป้าหมายในยุคใหม่ก็ได้เผยแพร่จากสถานที่แห่งนี้ไปสู่ทั่วโลกท่านฮัมฟรีย์โมซีหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าจีนมหาวิทยาลัยตาไลซาลัมของตันซาเนียกาวาจีนปฏิบัติยุทธศาสตร์เลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายและดำเนินการตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและของแต่ละครอบครัวได้เหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ทุกข์ยากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่บรรดาประเทศในแอฟริกาในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากปัจจุบันแนวความคิดเลือกร่างความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายได้แตกโยโจแนงและเกิดดอกออกผลอยู่ต่างประเทศอุซเบกิสถานได้ถอดถอนบทเรียนในการเลือกร่างความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายของจีนเซนสร้างหน่วยงานรัฐบาลสปกิจเพื่อลดพ้นความทุกข์ยากบำรุงสร้างทักษะการสร้างภารกิจและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากสร้างกลไกปันซีไลซื้อครอบครัวทุกข์ยากที่ต้องการช่วยเหลือวางแผนเฟิร์มพร้อมพนักงานเลือกร่างความทุกข์ยากและอื่นๆเพื่อสุขยู่ให้เวียกงานลดพ้นความทุกข์ยากได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีณมาฮอดไทยปีกายนี้อัตราความทุกข์ยากของอุซเบกิสถานได้ลดลงเหลือ6ส่วนห้อยและคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5 ส่วนห้อยเมื่อฮอดไทยปี2026แขวงขอนแก่นของไทยได้ถอดถอนบทเรียนในการเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของจีน
และวางแผนการช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อลดร่างความทุกข์ยากที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของตนซึ่งได้บรรลุการเลิบร่างความทุกข์ยากแบบหายเลือดมาเป็นการเลิบร่างความทุกข์ยากแบบสร้างเลือดได้เองเพื่อบรรลุการลดพ้นความทุกข์ยากด้วยการเลิบร่างความทุกข์ยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกาวาจีนบ่เพียงแต่เห็นให้ลูกผู้เถิงความสำคัญของการเลิบร่างความทุกข์ยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายและความอาจสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเท่านั้นยังได้สร้างกำลังใจและบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากอีกด้วยจากการเอาชนะบ้านเลิบร่างความทุกข์ยากเทิงการปรับปรุงและขยายผลงานการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากสติปัญญาแบบจีนต่างๆเซนกระเจหนึ่งลูกไข่กระเจหนึ่งหน่วยเหตุยังเสมอต้นเสมอปลายเลิบร่างความทุกข์ยากยังถูกต้องตามเป้าหมายการเลิบร่างความทุกข์ยากด้วยรูปแบบการพัฒนาเหล่านั้นพร้อมได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแบบพบเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญที่สุดต่อภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของมนุษย์และช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาลดพ้นออกจากความทุกข์ยากนับมือนับหลายขึ้น

านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้พวกเขาได้เว้าถึงการประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของโลกท่านผู้ฟังจากบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งสามารถสัมผัสกับอนาคตเสียงเพลงเผาต้งได้ดังก้องเขื่อนในบ้านเจ้าชิงที่เก่าแก่อยู่เมืองหลีผิงแขวงกุ้ยโจวการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสมหน้าของบ้านนี้ที่เคยแบนบ้านทุกอย่างในอดีตปีกายนี้หลายหับสั่งรวมด้านการท่องเที่ยวของบ้านเจ้าชิงได้ปันดุถึง1ตื้อหาห้อยล้านหยวนท่านลู่ไว่หมินเลขาคณะผักบ้านทั้งเป็นนายบ้านบ้านเจ้าชิงกาวาบรรดาชาวบ้านมีความกระตือรือร้นนับเมื่อนับหลายคืนปี2026แมนเจียนเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15โดยเน้นใส่การสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมและสนบทแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอให้สูงยุคการความเมินด้านการลดพรความทุกข์ยากทั่วโลกพร้อมทวีการสร้างระบบช่วยเหลือต่างประเทศและการคุ้มของทั่วตองโศกจากการสร้างความเจริญหุ่งเคืองอยู่สนบทอย่างหอบด้านถึงการสร้างความทันสมัยแบบจีนจีนได้สุ่มกำลังเพื่อเหตุเวียกของตนให้ดีและสร้างตนเองให้เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆในโลกบ่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนาเท่านั้นยังช่วยเปลี่ยนแปลงโลกโดยผ่านการพัฒนาตนเองอีกด้วย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรมาโคโบโลเที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามองโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเวนออกกับมาคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วนกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นเสลยเซิร์กถูกค้นเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เขียนอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั้นและเหยียบเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญขีดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าได้ระยะคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดเช่นเขาเจ้าฝันหาอริยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอาลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

蒲泰山。ในสมัยโบราณภูไทซันชื่อว่าภูไตซันยังมีชื่อว่าไตจงไทเย่และไตเย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไทซันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไทซันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไทซันเจ็ดเถื่อฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไทซันสิบเถื่อฮงเต้ถือว่าภูไทซันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจอมภูยี่ขวางจอมภูยี่ขวางแม่นจอมภูสูงสุดของภูไทซันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจอมภูมีวัดยี่ขวางแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็แม่นตั้งแทนบูชาอยู่แห่งนี้บ่อนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเวนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์สามแม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไทซันก็แม่นประตูใหญ่ของจอมภูไทซันวัดเทวดาของภูไทซันอยู่ทั้งภูไทซันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไทซันหรือวัดไต้เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาของภูไทซันประตูฮูบกงอยู่นอกประตูเจิ้งหยางของวัดเทวดาของภูไทซันเมื่อฮงเต้มาบูชาเจ้าฟ้าอยู่ภูไทซันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทางการอยู่วัดเทวดาของภูไทซันหอเทียงขว้างเป็นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไทซันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นบ่อนที่ฮงเต้บูชาเทวดาของภูไทซันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาดใหญ่คือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของภูไทซันไปลาดตะเวนและกลับมาเมืองเครื่องศิลปะอันประเสริฐ

ระหว่างทางขึ้นภูไทซันมีบ่อนหนึ่งชื่อว่าจิงสืออู่มันมีชื่อเสียงหลายแม่นย้อนว่าอยู่ทั้งฝ่าหินซันได้แกะสลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฟ้าฝนลมแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
3: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ม่าท้องสำลิดปีพันเก้าห้อยหกสิบเก้าในสุสานของราชวงศ์ฮานตะเวนออกที่เขตเวอูแขวงการสู้ทางภาคตะเวนตกของจีนได้คุดวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอันหนึ่งขึ้นมาคือม่าท้องสำลิดม่าท้องสำลิดตัวนี้เต็มไปด้วยสีเขียวของท้องสำลิดทั้งว่าม่าตัวนี้ความสูงมีแต่ 34.5 ซมเท่านั้นแต่ว่าหางคิงที่ล่ำสันผัดเข้มแข็งหลายซี่ตีนที่แลนไว้หางที่เปียวสบัดดังและปากที่อ้าน้อยหนึ่งล้านแต่แสดงให้เห็นม่าที่กำลังแลนไว้คือของแท้สิ่งที่ประหลาดนั่นแมนยูก้องตีนหลังขวาได้หยับนกแอนที่กำลังบินตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าความไฟของม่าเลื่อนนกบินอีกและแสดงให้เห็นท่าทางของม่าที่เล่นไว้จนตีนประหยับดินส่งแสงเถิงความหมักของเซาบูฮานที่มีต่อม่ารัฐบาลจีนได้กำหนดเอาม่าท้องสำลิดเป็นเครื่องหมายของการท่องเที่ยวจีน

วิธีการพิมพ์ก่อนบันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ถ้าผู้เรียนหนังสืออยากได้ปื้มหัวใหม่ก็ต้องกายเอาแต่ละตัวในสมัยราชวงศ์สวยได้บันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแป้นขัดเฮ็ดให้การพิมพ์ปื้มไวขึ้นแต่ว่าเพียงปื้มหัวหนึ่งก็ต้องขัดแป้นย่างดวงหลายจึงเสียแห้งหลายฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อ900กว่าปีก่อนนักบันทึกสร้างผู้หนึ่งที่ชื่อว่าปี้เซิงแล้วเป็นประชาชนสามัญผู้หนึ่งผ่านการทดลองหลายเทื่อแล้วได้บันทึกสร้างวิธีพิมพ์ด้วยเบ้าแบบตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้แล้วคว้าตัวหนังสือแต่ละตัวอยู่ทั้งดินดากก้อนน้อยๆแล้วเผาให้แข็งเพื่อเป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ในเวลาพิมพ์ปื้มเอาตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้เลี้ยนให้เป็นแม่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์หลังจากพิมพ์แล้วจึงมั่งตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้ออกเพื่อใส่เถื่อนาวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ที่ประดิษฐ์สร้างโดยปี้เซิงทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาเฮ็ดให้วิธีการพิมพ์เข้าสู่ยุคใหม่วิธีการพิมพ์ต่างกาวของจีนไม่เผยแพร่ไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นที่อยู่ทิศตะวันออกก่อนแล้วเผยแพร่ไปฮอดเปอร์เซียและเอเยปอยู่ที่ตะวันตกการประดิษฐ์สร้างวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้การขยายตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกไว้เคลื่อนย่างหลวงหลายวิธีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้นั้นเป็นการประกอบส่วนใหญ่

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สู่ชงจือกับอัตราส่วนของสินหอบวงมนอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์มีภูหุบวงมนหน่วยหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าภูหุบวงมนสู่ชงจือจู่ชงจือแม่นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ของจีนในยามยังน้อยเพิ่นเกิดสลาดและมักเฮียนมักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วรรณคดีและปรัชญาผ่านการทำเฮียนและค้นคว้าอย่างดุมันภาคเพียนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกในที่สุดผลงานของจู่ชงจือในด้านคิดไล่อัตราส่วนของเส้นหอบวงมนถูกโลกหับห้องโดยทั่วไปบนพื้นฐานของการค้นคว้าของคนในอดีตเพิ่นใช้วิธีตัดหูบมนผ่านการคิดไล่พันกว่าเถื่อแล้วได้หับอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนอยู่ระหว่าง 3.145926 และ 3.141927จู่ชงจือยังเสนอว่ามูลค่าประมาณของอัตราส่วนของสินหอบวงมนแมน355ส่วน113เอิ้นว่ามีลื้อซึ่งได้ซุกยู่การคิดไล่อัตราส่วนของสินหอบวงมนให้ถึงระยะใหม่นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเขาหลบมันว่าเป็นอัตราส่วนจู่

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

หูแต้มจีนหูแต้มของจีนแม่นไส้ฟอยน้ำหมึกและน้ำสีแต้มอยู่ทั้งเจี้ยหรือผ้าไหมเมื่อห่วมกับการแพร่จีนและงิ้วปักกิ่งแล้วถือกเอื้อนว่าสามสุดยอดภูมิปัญญาแห่งชาติของจีนโดยแบ่งตามเนื้อในหูแต้มของจีนถือกแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือหูแต้มคนหูแต้มผู้ผ่าแม่น้ำและหูแต้มดอกไม้นกในสมัยจั่งก๊กยู่เจียนได้มีหูแต้มคนที่ดีสมควรแล้วทอดราชวงศ์ถังได้บรรลุจุดสูงสุดนักแต้มหูคนที่มีชื่อเสียงมีกู้ไข่จืออูเต้าจื่อและอื่นหูแต้มผู้ผ่าแม่น้ำกำเนิดในราชวงศ์ฉินทอดราชวงศ์สุยและถังจึงแยกเป็นประเภทหูแต้มอิสระทอดราชวงศ์ซ่งบรรลุถึงระดับสูงสวยงามและเป็นระบบดีมีผลงานดีเด่นหลวงหลายนักแต้มหูผู้ผ่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมีหลี่ซื่อชิงฟ่านควันทางหญิงและอื่นหูแต้มดอกไม้นกมีเนื้อในเกี่ยวกับสัตว์ป่าแมงไม้และอื่นในธรรมชาติหูแต้มประเภทนี้กำเนิดในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ทอดราชวงศ์ซ่งจึงขึ้นสู่ระดับสูงนักแต้มที่มีชื่อเสียงมีจูตาที่แต้มดอกไม้และนกเก่งเจิ้งเฉี่ยที่แต้มไม้ไผ่เก่งชีไปสือที่แต้มป่าและกุ้งเก่งและผู้อื่นๆโดยแบ่งตามฝีมือแต้มหูแต้มจีนต้นต่อมีวิธีแต้มตามความเป็นจริงและเน้นนักรายละเอียดและวิธีแต้มแบบเสรีและเน้นจินตนาการของผู้แต้มหูแต้มจีนก็คือหูแต้มตะเวนตกที่แต้มเน้นความจีนของจีนแม่นเน้นด้านจิตใจและความคิดส่งเสริมให้มีกวีในหูแต้มตัวอย่างคือฉีไปหงแต้มมาต้องหูหูท่าทางและจุดพิเศษของมาอยู่ในใจก่อนแล้วใส่บ่เท่าใดขีดก็แต้มมาที่แท้จริงและสวยงามกว่ามาแท้อีกตัวอย่างหนึ่งคือฉีไปสีแต้มหูแพงหนึ่งในหูได้แต้มใกล้สองตัวหญ้ากินนอนตัวหนึ่งปนย้อมกันหัวข้อของหูแต้มแมนมือหนาห้องหากันหมายความว่าย้ำยังน้อยใกล้สองตัวนี้ให้เดียมสาจนตีกันย่อนหนอนน้อยๆมือหนาใหญ่ขึ้นแล้วความหักแพงระวังอ้ายน้องยังเลิกเสื่องอยู่ยังจะได้ห้องหากัน

อันนี้ไม่เปรียบไก่น้อยใส่คนในแต้มความในใจของเพิ่นที่มีต่อชีวิตเว้ารวมแล้วแบบแผนของฮูปแต้มจีนมักจะมีความสง่าผ่าเผยทั้งมีใจกว้างทั้งมีด้านสวยงามและละเอียดปราณีตมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หลายรูปการก็มีหลายสีหลายสันคนงานรูปแต้มของจีนแผ่นหนึ่งนอกจากรูปแล้วยังมีกวีและกาประทับฉะนั้นรูปแต้มจีนแม่นศิลปะที่ผสมประสานกวีการเขียนงามรูปแต้มและกาประทับมากคนด้านศิลปะและแบบแผนส่วนเขาในหับการย่องยอจากประชาชนในโลกรูปแต้มจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นเท่านั้นมันยังได้นำเอาลดยิ่งยงที่สุภาพอ่อนโยนและการซื่นซมศิลปะมาให้คนทั้งหลาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวปะกายแสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านยิ่งดีต้นทางบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวปะกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจร้ายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังระหว่างวันที่1มิถุนายนหาวันที่31สิงหาเมียนลัญญาเวลาสำคัญสำหรับวงการอุตสาหกรรมฮุบเงาจีนและต่างประเทศที่ให้ความสนใจตลาดฮุบเงาจีนเพราะว่าลัญญาดังกล่าวเมียนย้ำผักเฮียนและดูห้อนของหงเฮียนต่างๆอยู่จีนนับแต่หงเฮียนอนุบาลจนฮอดมหาวิทยาลัยมีแต่ว่าเมื่อเริ่มผักเมื่อเขาเฮียนและจำนวนวันผักมีความแตกต่างกันในและเนี่ยนี่ผู้ปกครองเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มทั้งหลายจะเข้าสมฮุบเหงาหลายหับจากการขายปีเข้าสมฮุบเหงาจะเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายในย้ำผักระดูฮ้อนปีนี้มีฮุบเหงาจีนและต่างประเทศประมาณน้องห้อยเสาเรื่องได้เข้าสายอยู่จีนเนื่องในฮุบเหงาดังกล่าวกวมเอาลายประพีตเซนประวัติศาสตร์การปฏิวัติอาสัญกรรมการตัวสู่กระตุ้นตลกและอื่นๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัยในรายการมื้อนี้ตาละวันจะเน้นนำฮุบเหงาจีนเรื่องนึงที่เข้าสายในย้ำผักระดูฮ้อนฮุบเหงาเรื่องนี้มีเสวาคิดฮอดเด้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนหญิง2คนนับแต่วัยเด็กจนฮอดวัยกลางตลอด24ปีทั้งสองได้อยู่แข็งขังกันควงกันผเสริญกับเรื่องสำคัญในชีวิตบัดนี้พวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยตะละวันจาเราเนื่อไหนละเอียดสุฟัง